ังเก็บอมุดอาจารย์ดำนะอาสามิสเตอร์ปิวเทกลังนัวมูกับพะเฮมผู้ปนหินเป็นกับปักลังปนลำเทียติงเกอาสามลังทักนัดสรายเดียวจอร์ฮัตดิบรูกอร์เดมจีตินิสุเกียสิวสากอร์สุนิทปูร์กุลาการ์ลเป็นเกอาสามลังเบรานัดจีรังอุดัลกุรีนอลบารีดิสทริกอรุตาเพร็กจัมอังกังลังเกเทอิงลุมปอนนอนเฮดจงอาลังเกเทอลงปลีแคบราพอมมิดูอังกังรองพารุทรักซิราทรักซิร์แคบราปรีอารองสุรีเครซิร์แคบราทรักซิร์แคบราซิร์แคบเฮกตาร์กติกีอาลงเลียดังลังอิงลุมปอนอีดูงาสเตตนากาเลนอลองอาร์วีเคจังซาดาจอกโซไรเดโอลาเป็นเคซิโอซากอร์ดิสทริกอลองลังเกเทเป็นเฟริเมเมียทีวีนังคลังตังโลสเตตอลองลังเกเทเคบัตอัวจอกกัวฮาตีดิบรูกอร์อัตวาร์ไฮฮุยอลองสตามิกาเชลิงซิกซักปนตังโลลังเกเทอาจอกเป็นังอนาคาริปีกาเชลิงปัสังปนตังโลมาตังเตเคลาร์ปาดูปนโลลาปูลังเกเทเป็นเพร็กจามาดิมคาริปีอาฮอร์คานาฮอกอาจอกอาสามลังทักนัดเกดามคาริปีปัสังมาตั้งเตะปอร์เคลาร์สิตามีปัดุปนตังโลสเตดอลองลังเกเทกผู้ดุนเป็นังอันอดิสทริกอาราดาพันกับเปจอกลาเป็นเกรัฐอัปรันลาเป็นเกขีดัดเกไรคอมปอนาเรนสเตดกัวเวอร์เมนต์เป็นนอนอันรอนเกบาราสันสิโดเดสังเซเป็นบีดีอดปนลบซีมินิสเตอร์เคหัวหิมันโตบิสโซสอร์มาหามพังอามิดิอาเป็นปัจจินิปอนมินิสเตอร์เคหัวเป็นกันิงเย่ปอนเกลังเกเทกังลุมาตุมาพันกับเปจอกปอนพันเกโดอันกัวเวอร์เมนต์อาศัยคำมาพันปัจจิโตปอนตังโลลาเป็นเกอาร์พูเกโดอาศัยคำมาอาศัยขี้อัตุมาพันลังเกเทเป็นกายาเต็งนังโดเดติกันรัดอัตุมาดุงเกโดดุนเจียพันลำโตยปีปอนตังโลลาปูลังเกเทียทีวีอาลัมเป็นเดลีคิมยาลองปัตมีมินิสเตอร์เขาหิมันต์ตัวบิสโซสอร์มาลาเป็นเกะสเตทบาร์โรติโอจุนตาพาร์ตี้ไอเอ็มพีอาตุมเป็นอิสิคาร์สิจิกนามัยดูปนโลเอ็มพีอาตุมมินิสเตอร์เขาอาลัมตัวยาเต็งเมทังอังคังลังเกเทียบิร์ตัชเอ็นซีกัวเวอร์เมนต์เป็นคาเปจอกอาศัยเกอต์ปนลองกับชิราบดุนอภันนอนอันคานาฮอกดุนอาดิสทริกไฮฮุยอลองคาปาลิดัมจีอภันบาร์ปนตังโลstate along penangana district along langkethe ke san silang aputhak langdamsi assam state pyuthe kalang no amuk kapahem phupona hin pen pregjama district afan kenang sot akera pa phai pipon tanglo halabang sorting si si osagor afan nerkep pli troxi isi nerkep trok pli kethom pho pho soraideo afan sirkep phaiwe nerkep pho pli isi hini isi nerkep phaiwe jorhat afanphaiwe ke thom troxi trok hini ke thom phaiwe isi hini pli golaghat afan sirkep ke thom sirkep pli sirkep nerkep pho pli hini isi lapenke kamrup rong sopia phan sirkep ke thom trok pli pho lapenke hini sirkep ke thom pli isi lapenke kadokawia district afan isi phaiwe troxi anam pinang nia phaisitame ingpu pontanglo assam government along kedo higher education asai campaign state along kadukave pharoi siratham kebra pre provincialized college along kadukave surihinira pharo sir kebra tona kebra si ang hoy haladak adungare atuma phan kerai pi ji lamthe pachini pon bangsong bongpen suri sira pharo trokra trok sir kebra trok ang hoy ke than bangla pen ke suri sira pharo hinira ইংকয়রা ফওয়াবাংকে কাপরে কেথানা হিনকালি আং হইদো পাঠক পরে মিনিস্টার রুনুস পেগু পেন্সিপাতুমি হামফাং মিডিয়া জকপেন বাংসোলামতে পাকলাং পম মিনিস্টার কো হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পেনপিনি কামরূপ ডিস্ট্রিক্ট বগরা টেক সিটি অলং ডিজিটাল ডিজাইন না পেনকে 3D প্রিন্টিং আদিম ইংপু পঞ্জি সিগাকুটি ফকেব্রা প্লিয়া টাঙ্কা কাপে কনপেন্সি বাংসো আচিং রাত কিমরাং পম jai mekalong minister ke khoyalong minister runush pegu mp bijuli kolita medhila penke mla himangsu shekhar boishatum ta chetongdunji pinab dikpen scotland glasgow longkapado panji commonwealth games along kachipati dunji afan india pen bang pharoi sira ngkoi ratrok kapathua bitung pen akeong atum ke game jiles along lengdam tanglo nona phonga chipate panalong son kep akapathu padopanji